0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Laotian.
2: The best radio station.
3: The best radio station.
4: The best radio station.
5: 3ZZZ.
6: I want to listen.
7: I want to listen.
8: I want to listen.
9: I want to listen.
10: I want to listen.
4: 3ZZZ.
5: 3ZZZ.
0: 92.3 FM.
11: รายการต่อไปนี้เป็นรายการวิทยุภาคภาษาลาวจากสถานีวิทยุ

0: 3ZZZ 92.3 FM
1: ครีทูโพซิตขึ้น 92.3 FM
2: ข้อคิดและคำคมว่าต้องยืนในทีที่ดีที่สุดแต่ยืนในทีที่เฮามีความสุขก็พอ
1: กาสบายดีเนาะท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านกาพบกับข้าพเจ้าเนาะคำใสและกับบนสวรรค์ในรายการวิทยุภาคภาษาลาวแห่งนี้เช่นเคยกะทุกๆบ่ายวันเสาร์เนาะบ่าย 4:00 นกับพบกันกับรายการภาคภาษาลาวที่สถานี3ZZ แห่งนี้ก็เป็นยังไงเนาะท่านผู้ฟังเนาะมื้อนี้ก็รู้สึกว่าอากาศอบอุ่นเนาะแสงแดดออกมาหลายพอสมควรก็อย่าลืมเก็บเกี่ยวเนาะความอบอุ่นนี่มื้อนี้มื้ออื่นนี่ก็ยังบ่ถือว่าอากาศอุ่นเนาะถึงขึ้นฮอด

37องศานี่ก็ถือว่าดีแล้วก็ยังสิมีลายมืออยู่ที่หน้านี่ก็แปลว่าอากาศสิยังหนาวเย็นแล้วก็ยังมีอีกแล้ววันจันทร์วันค้านนี่ก็สิมีฝนตกก็อบอุ่นกันทักษะความอบอุ่นกันเนาะ

เป็นข่าวจากนครหลวงปักกิ่งประเทศจีนในวันที่31กรกฎาคมว่าทางกระทรวงการต่างประเทศของประเทศจีนได้ออกแถลงการณ์ว่าด้วยการคัดค้านจะบ่มีมือยอมรับการที่ฟิลิปปินส์กำหนดเป็นบรรทัดฐานหอบแนวซันดอนสกาโบโรในทะเลจีนตอนใต้ซึ่งประเทศจีนเรียกว่าเกาะหวงเหียนการดำเนินการดังกล่าวมันผิดกฎหมายเป็นโมฆะทั้งเป็นการละเมิดอธิปไตยเนื้อดินแดนของจีนการเคลื่อนไหวของรัฐบาลปักกิ่งเกิดขึ้นภายหลังประเทศฟิลิปปินส์ยืนแผนที่ทางเดินเหืออย่างเป็นทางการของแนวซันดอนสกาโบโรต่อสหประชาชาติหรือ UN อธิบายว่าเป็นการเสริมสร้างความแจ่มแจ้งทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิทางทะเลของประเทศฟิลิปปินส์ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศรายงานต่างประเทศฟิลิปปินส์ได้บอกแผนที่ดังกล่าวแสดงให้เห็นบรรทัดฐานปกติของแนวซันดอนสกาโบโรรวมไปถึงขอบเขตทะเลอาณาเขตอันกว้างใหญ่ประมาณ12ไมล์ทะเลแต่เขตติดต่อกว้างขวางถึง24ไมล์ทะเลตามกรอบอนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลอย่างไรก็ตามจีนก็ยืนยันว่าแนวซันดอนสกาโบโรหรือเกาะหวงเหยียนแม้นเป็นดินแดนที่เป็นของจีนมาแต่ดั้งเดิมขอบเขตอาณาเขตของฟิลิปปินส์ถูกกำหนดไว้แล้วตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ

ายสบับแนวปะการังแห่งนี้บ่เคยอยู่ในอาณาเขตของประเทศฟิลิปปินส์จีนยังเน้นอีกว่าบ่ยอมรับคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการเมื่อปีพ.ศ. 2559ตัดสินให้การอ้างสิทธิในการคุ้มครองพื้นที่ส่วนใหญ่ในทะเลจีนตอนใต้ของจีนบ่มีแผนบ่มีผลตามกฎหมายพร้อมกล่าวหาฟิลิปปินส์ว่ายุแย่ให้เกิดความเคร่งตึงในบริเวณแนวซันดอนสกาโบโรซึ่งในหลายปีที่ผ่านมาเฮือตะเวนยามฝั่งและเฮือประมงของทั้งสองประเทศมันได้ประเสริฐหนักหลายหลายเถอะแถลงการของรัฐบาลจีนก็ได้บอกทิมทายว่าเป็นการเรียกร้องให้ประเทศฟิลิปปินส์ต้องเคารพถึงอธิปไตยและสิทธิทางทะเลของจีนอย่างแน่แท้ยุติการกระทําที่ละเมิดยุแย่ในบริเวณนี้เพราะฉะนั้นจีนจะดําเนินมาตรการโต้ตอบอย่างเด็ดขาดเป็นข่าวหากใครที่มีแผนการจะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นในปลายปีนี้มันต้องละเกียมงบประมาณเพิ่มขึ้นเมื่อบรรดาสวนสนุกระดับโลกและแลนด์มาร์คชื่อดังของญี่ปุ่นพร้อมใจกันประกาศมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นราคาปีเขาส้มถึงนำโดยโตเกียวดิสนีย์แลนด์และ Universal Studio Japan หรือ USJ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่มีภาระค่าแรงงานของพนักงานที่เพิ่มขึ้นสูงรวมไปถึงต้นทุนในการบริหารในการจัดการและการบำรุงรักษาเมนเทนเนนซ์เครื่องเล่นที่ขึ้นตามราคาสภาวะเงินเฟ้อสำนักข่าว NHK ได้บอก Oriental Land เป็นผู้บริหารจัดการโตเกียวดิสนีย์แลนด์ได้เปิดเผยแผนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตัวรายการราคาปีเขาส้มใหม่โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่เดือนตุลา2026นี้เป็นต้นไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์พัดผู้ใหญ่แมนถึงมีอายุ18ปีขึ้นไปแม้นเปลี่ยนราคาขึ้นสูงเป็น 12,400 เยนเพิ่มจากราคาสูงสุดประมาณ 1,500 เยนโดยมือที่จะคิดราคาแพงที่สุดจะกุ้งกับระยะวันพักยาวและวันเสาร์วันอาทิตย์ในเดือนตุลาหรือออกโตเบอร์นับเป็นการเปลี่ยนแปลงการขึ้นราคาเครื่องบินในรอบ3ปีนับตั้งแต่ปีคศ2023บัตรเด็กน้อยผู้ใหญ่หรือว่าขันเฮียนมัธยมแม้นเปลี่ยนขึ้นสูงสุดบ่เกิน 12,000 เยนต่อปีส่วนบัตรเด็กน้อยที่มีอายุ4ปีประถมแม้นเปลี่ยนขึ้นสูงสุดบ่เกิน 5,900 เยนทาง Universal Studio Japan หรือ USJ Osaka แม้นเตรียมนำระบบ Dynamic Pricing แบบใหม่มาใส่เริ่มตั้งแต่เดือนกันยานี้เป็นต้นไปโดยราคาปีจะเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการผันผวนตลอดเวลาตามเวลาที่การจับจองปีแต่ปริมาณความต้องการหรือว่าดีแมนด์นอกเหนือไปจากระบบราคาตามระยะมือที่ใส่อยู่เซนริโอพูโรแลนด์สวนสนุกHello Kitty เปลี่ยนขึ้นจากราคาปีเขาส้มสูงสุดแมน 6,900 เยนซึ่งเพิ่มขึ้น 1,000 เยนเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหานี้เป็นต้นไปการเปลี่ยนแปลงราคาของสวนสนุกระดับแม่เล็กเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจในประเทศญี่ปุ่นที่มีต้นทุนค่าแรงและค่าบริการภาคการท่องเที่ยวแมนพุ่งตัวขึ้นสูงอย่างโตเนื่องซึ่งบรรดาผู้เชี่ยวชาญคาดคะเนว่าจะส่งผลสะท้อนโดยคงต่อบรรดานักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่อการเดินทางที่สูงขึ้นแต่หลีกเลี่ยงบ่ได้สำหรับใครที่มีแผนการไปเที่ยวสวนสนุกในประเทศญี่ปุ่นในระยะปลายปีนี้ท้ายปีนี้และนำเทคนิค
ให้การประหยัดงบประมาณง่ายๆเช่นว่าให้ดีเลี่ยงพีคซีซั่นหรือว่าวางแผนไปเที่ยวในมื้อธรรมดาเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่บ่แม่นระยะเวลามื้อยุดยาวของประเทศญี่ปุ่นเพื่อหลีกเลี่ยงปีราคาสูงสุดแบบ Dynamic Pricing ให้จองล่วงหน้าสำหรับ USJที่จะเริ่มใส่ระบบราคาตามเวลาในการจับจองการวางแผนแต่ให้จับจองก่อนหน้าไว้จะช่วยเฮ็ดให้ราคาที่บ่แพงเกินไปได้เป็นข่าวต่างประเทศรายงานจากนครหลวงวอชิงตันในมื้อวันที่31กรกฎาคมว่าอันสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีการเงินของสหรัฐได้กล่าวว่าลาวและท่านเอมิสันเอียร์ซึ่งเป็นผู้แทนการค้าสหรัฐก็ได้โอ้ลมกันเกี่ยวกับก่อนการประชุมที่อาจเกิดขึ้นที่ทำเนียบขาวเน้นว่าสหรัฐคาดหวังว่าจีนจะปฏิบัติตามพันธสัญญาเกี่ยวกับเรื่องแร่ธาตุหายากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของสหรัฐอย่างเต็มที่นอกจากนั้นพวกเจ้าก็ได้ปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการของคณะกรรมการทางด้านการค้าและการลงทุนในฐานะกลไกที่จะสร้างความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมไปสู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับจีนสมดุลเป็นธรรมและมีความสังสรรค์หลายขึ้นถึงการเจรจาเทอร์นี้ถือว่าเป็นการปรึกษาหารือโดยกงเพื่อมิตรระหว่างหือเบสเซนและเคียร์นับตั้งแต่มีการประชุมสูงสุดหรือความประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของประเทศจีนที่นครหลวงปักกิ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีนับแต่นั้นมาจีนก็ได้ขยายการควบคุมในการส่งออกไปยังบริษัทเมืองแฮการเปลี่ยนแปลแป้งหูแฮธาตุหายากของสหรัฐและผู้ผลิตรถยนต์โดยกล่าวหาว่ามีการติดต่อกับกองทัพสหรัฐและจำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ได้ใส่2วัตถุประสงค์เพื่อโต้ตอบข้อกล่าวหาที่ว่าผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า BYD บริษัท e-commerce Alibaba แพลตฟอร์มค้นหาทางอินเทอร์เน็ตไปตู่ของจีนได้ให้ความช่วยเหลือทางอาหารแก่รัฐบาลปักก่อนหน้านี้ซินฮัวรายงานว่าจีนแสดงความวิตกกังวลอย่างยิ่งต่อมาตรการจำกัดมาตรฐานการค้าของสหรัฐเมื่อไปไว้นี้พร้อมเพิ่มอีกว่าทั้ง2ฝ่ายเห็นดีที่จะใส่สองทางการปรึกษาหารือเพื่อเติมสร้างการสื่อสารต่างความไว้วางใจมีการขยายของความหัวมือถึงกันเลยกัน

0: ขอคิดและคำคมความหวังดีจะมีค่าก็ต่อเมื่ออยู่ถึกบอนถึกที่ถึกเวลาและอยู่กับคนที่เห็นคุณค่าของความหวังดี
1: ในขณะที่ว่าอยู่ทางเมลเบิร์นหรือว่าทางออสเตรเลียของพวกเขาอยู่ในฤดูหนาวยังคงกันข้ามกับหลายประเทศที่ว่าเป็นฤดูร้อนเนาะโดยเฉพาะกับอยู่ทางยุโรปนี่ก็เนี่ยอาทิตย์นี้ท้ายต้นอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้มีข่าวไฟป่าก็ถือว่านักหน่วงพอสมควรเนาะทางเขตยุโรปโดยเฉพาะกับประเทศฝรั่งเศสและกับประเทศสเปนซึ่งก็ได้มีการออกมาประกาศเนาะให้เป็นมือสุขเสริญเนาะเป็นสภาวะสุขเสริญแล้วก็ประชาชนหลาย 10,000 คนก็ต้องได้โยกย้ายออกจากบ้านเฮือนของพวกเขาแล้วก็แน่นอนเนาะก็ชีวิตของสัตว์ป่าก็อยู่ในการคุกคามหรือว่าก็ตอนเบื้องต้นท่านก็มีผู้นึงเนาะเสียชีวิตอยู่ประเทศสเปนก็คาดหวังว่าสิบ่มีหลายคนหลายกว่านี้เนาะที่ว่าที่เสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บจากไฟป่าในครั้งนี้เพราะว่าในขณะที่ไฟป่าเนาะทั้งสองประเทศนี้ค่ะอยู่ทั้งเขตทั้งภาคตะวันตกเสียงใต้ของฝรั่งแหละเนาะอยู่ทั้งเขตเมืองบอร์โดติดกับทั้งสเปนนะอันนี้ก็เลยเฮ็ดให้เกิดไฟก็ได้ระวังไฟกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันเพื่อทำอิฐเนาะที่ถือว่าเป็นสภาวะทุกข์เสริญของประเทศจากไฟป่าในครั้งนี้เนาะในโอกาสที่ว่าเกิดไฟป่าอันนี้ก็เพิ่นก็ได้ระมัดระวังกันเนาะแล้วก็ในอาทิตย์นี้นี่เนาะก็มีข่าวที่เกี่ยวกับการเมืองอยู่ในวิกตอเรียของพวกเฮาเนาะหลายๆท่านก็อาจจะได้รับข่าวจากทางงานสื่อสารมวลชนต่างๆเนาะในระยะนี้ก็รัฐวิกตอเรียของพวกเฮานี่ก็ถือว่าได้นายกใหม่ไปแล้วเนาะหลังจากที่อดีตนายกรัฐจัสซินตาอาเลนตอนที่เราถือว่าก็สู่สนเนาะกับชีวิตการเมืองของเพิ่นก็ได้ออกมาได้รับความกดดันเนาะจากทั้งสมาชิกพรรคภายในพรรคกันแหละเนาะให้ลาออกจากตำแหน่งซึ่งก่อนหน้าการเลือกตั้งของรัฐที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกาหรือว่าเดือนโนเวมเบอร์ที่จะถึงนี้เนาะและการแน่นอนเนาะก็ห้องนายกรัฐคือประธานเบนแคโรก็ได้ถูกยืนยันเนาะได้มีการเลือกตั้งขึ้นมาให้เป็นผู้นำพรรคเลเบอร์คนใหม่และก็เป็นนายกรัฐคนใหม่ในครั้งนี้เนาะนั่นก็ถือว่าไอ้มาแถลงข่าวเบื้องต้นหลังจากที่ได้รับตำแหน่งในขณะนี้เพราะว่าคือว่านอกจะมีทิศทางมีการเปลี่ยนทิศทางในนโยบายต่างๆที่มีขึ้นเส้นเดียวกันเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านการเมืองเขาก็จะเห็นต่อไปนี่ก็เป็นนายกรัฐผู้ซ้ายเนาะประธานเบนแคโรที่จะมารับตำแหน่งต่อไปแล้วก็แน่นอนนอกก็คือว่าแล้วการเลือกตั้งประจำรัฐที่จะมีขึ้นนี้ต้องได้มีการสู่ซนเนาะกระเบิงกันไปถึงเอกเนาะสำหรับนโยบายของพรรคเลเบอร์ที่เป็นโยนี่เนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือผ่านมาก็ได้มีการประท้วงกันของบรรดาในครูของโรงเรียนรัฐในรัฐวิกตอเรียของพวกเฮาเนาะผ่านมาก็อีกนึงในอาทิตย์นี้กระทั่งสหพันธ์การศึกษาของรัฐวิกตอเรียเนาะก็ได้ออกมาประกาศว่าทั้งประธานนายครูอาจารย์สอนอยู่ในโรงเรียนรัฐอยู่ในวิกตอเรียนี่จะมีการประท้วงเป็นครั้งที่3ที่จะมีขึ้นในวันที่19ของเดือนออกัสต์หรือว่าเดือนสิงหาคมนี้เนาะอันนี้ก็แน่นอนก็คือเก่าแล้วขอเงื่อนไขก็แม่นการที่ว่าต่อห้องกันเรื่องการค่าแรงงานหรือว่าเงินเดือนเนาะกับทางรัฐบาลนี่ที่ว่ายังตกลงกันยังบ่ได้ซึ่งสหพันธ์การศึกษาของออสเตรเลียก็ได้ออกมาลงมติกันเนาะว่าจะมีการประท้วงเป็นเวลา24ชั่วโมงจากบรรดาทั้งการที่ว่าปฏิเสธเนาะหรือว่าที่ว่าทั้งสหพันธ์ปฏิเสธการขอเสนอของทางรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งในครั้งนี้ก็ยังคงไกลเกลี่ยกันอยู่เนาะก็หวังว่าจะสามารถต่อรองหรือว่าไกลเกลี่ยกันให้ได้เพื่อสิบ่มีผล กระทบต่อการศึกษาของลูกหลานอีกเนาะทางว่าพอเป็นผลสำเร็จกันแน่นอนเนาะในวันที่19ของเดือนสิงหาหรือว่าเดือนออกัสต์จะถึงนี่ก็ทานผู้ฟังท่านใดที่มีลูกมีหลานเฮียนประถมมัธยมกันแน่นอนเนาะก็จะได้ขาดของเฮียนกันอีกแล้วเนาะอันนี้ก็อันมาฝากไว้เนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้ตื่มอีกเนาะแต่ก็นี่ก็มีข่าวดีเนาะสำหรับทั้งการแพทย์นี่ที่ว่าทางว่าเป็นผลสำเร็จนี่ก็คือว่าเป็นข่าวดีหลายเพราะว่ามีการค้นคว้าในการต่อสู้เนาะการต้านกับโรคอัลไซเมอร์เนาะคันสิว่ากับเป็นว่าโรคลงลืมเนาะความจำเสื่อมที่ออกมาเพิ่นก็บอกว่าจะมีการกวดแบบว่ามีการกวดเลือดประเภทหนึ่งเนาะที่สามารถที่ว่าไปติดตามเบิ่งเสื้อพยาธิตัวนี้ก่อนที่ว่าอาการของมันจะแปลว่าปรากฏออกมาอันนี้ค่ะทั้งผู้เชี่ยวชาญเพิ่นก็ได้ออกมาเนาะแปลว่าถือว่าดีใจเนาะสมดีใจอันกันใหญ่และถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จครั้งใหญ่ก็ว่าได้เนาะในการที่ว่าจะเฮ็ดให้ชาวออสเตรเลียได้สามารถเข้าถึงการปิ้นปัวโรคความจำเสื่อมนี่แปลว่าแต่เนิ่นๆเนาะในล่วงหน้าก่อนหน้าที่ว่ามันสิเกิดขึ้นอันนี้เพิ่นก็ออกมาเนาะก็ต้องแต่ว่าโมเมนต์ว่าประกวดเลือดประเภทใดก็สิเห็นเนาะต้องมีการกวดเลือดเฉพาะเจาะจงบึงว่ามีโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือว่าโรคการความจำเสื่อมเนาะหรือว่านี่หรือบอเนาะแต่ก็ขอให้ได้ผลสำหรับทุกคนเนาะที่เข้าถึงตัวนี
0: ้จากผลการสำรวจล่าสุดเปิดเผยว่าชาวออสเตรเลียลิงเห็นว่าอายุเฉลี่ย31ปีก็คือระยะที่ถือว่าแก่เกินไปหากยังอาศัยอยู่กับพ่อกับแม่ในท่ามกลางสถานการณ์ค่าเช่าบ้านที่มีราคาสูงแต่ตลาดผลสำรวจจากเว็บไซต์เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือว่า Fider ได้สอบถามชาวออสเตรเลียจำนวน 1,010 คนผมเห็นว่าคนส่วนใหญ่ยิ่งเห็นว่าอายุ30ปีถือว่าเป็นจุดที่คนย้ายจากพ่อจากแม่หรือว่าจากครอบครัวแล้วเมื่อแยกตามระยะวัยผมเห็นว่า Gen Z Baby Boomer ยิ่งเห็นว่าอายุ30ปีคือวัยที่คนย้ายออกจากบ้านพ่อแม่อายที่สุดในขณะที่ Millennial และ Gen X เห็นว่าอายุ32ปีจึงถือว่ามีความเหมาะสมนอกจากนี้ผู้ปกครองที่มีอายุที่มีลูกอายุต่ำกว่า18ปียังลิงเห็นว่าลูกควรย้ายออกจากบ้านไวกว่าโดยเห็นว่าอายุ30ปีบ่ควรอาศัยอยู่กับพ่อแม่แล้วในขณะที่ผู้บ่มีลูกลิงเห็นว่าอายุ32ปีจึงถือว่ามีความเหมาะสมอย่างไรก็ดีซาร่าแมคคินสันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินส่วนบุคคลของไฟเดอร์ได้บอกว่าตัวเลขดังกล่าวสะท้อนความเป็นจริงทางเศรษฐกิจที่ชาวออสเตรเลียจำนวนหลายกำลังประเสริฐอยู่ด้านแมคคินสันได้บอกว่าในหลายเนื้อที่เราต้องนำรายได้ต่ออาทิตย์หรือว่าครึ่งหนึ่งหรือว่าหลายกว่านั้นไปจ่ายค่าเช่าเก็บให้หลังจากหักค่าใช้จ่ายอื่นเลยเหลือเงินสำหรับซื้อของอยู่ของกินค่าของสีเพียงเล็กน้อยโดยทั่วไปกฎเกณฑ์ในการวัดแทกสภาวะค่าเช่าเป็น rental stress คือการใส่รายได้ห้อยหรือว่า 30% กับค่าเช่าแต่แมคคินสันลิงเห็นว่าสำหรับชาวออสเตรเลียจำนวนหลายในปัจจุบันนี้การจ่ายค่าเช่าเพียง 30% ของรายได้ก็เป็นสิ่งที่มีความปรารถนาดีด้วยเนื่องจากหลายคนต้องจ่ายสูงขึ้นกว่านั้นแมคคินสันยังกล่าวว่าวิกฤตการที่ผู้อาศัยกำลังเฮ็ดให้จุดหมายสำคัญของการก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ต้องเลื่อนไปจุดหมายสำคัญของการเป็นผู้ใหญ่แบบที่เคยเป็นมากำลังถูกเลื่อนออกไปหลายคนต้องมีการศึกษาในการย้ายออกจากบ้านก การสื่อบ้านท่านเริ่มขอบคั่วกฎการอากาศแมนบ่แม่นเรื่องแม่ว่าข้อมูลเอสดีบอกเห็นว่าแนวโน้มนี่แมนหายแห้งขึ้นในส่วนวัฒนปีที่ผ่านมาเป็นรายงานเดือนกรกฎาคมจากบริษัทในการค้นหาและก็วิจัยแม็กไพรเดอร์มอพบเห็นว่าคนรุ่นใหม่ในออสเตรเลียอาศัยอยู่กับพ่อแม่ด้นขึ้นโดยในปีพ.ศ.2006มีชาวออสเตรเลียมีอายุ19ปี 60% ยังอาศัยอยู่ที่บ้านกับพ่อกับแม่แต่ในปีพ.ศ.2021ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 70% จากการวิเคราะห์ของแม็กไพรเดอร์ที่เห็นว่าคนรุ่นใหม่กำลังประเสริฐกับภาระนี่การกู้ยืมเงินการศึกษาเพื่อมีความหูสูงตลอดและก็โทษตลาดที่อยู่อาศัยที่มีการแข่งขันหายแห้งขึ้นส่งผลให้บางคนเลือกย้ายกลับมาอยู่กับพ่อกับแม่หรือว่ากับครอบครัวหลังจากการเคยแยกออกไปแล้วเพื่อหีบเห็งเก็บเปียเก็บเงินสำหรับเป็นเงินในการซื้อบ้านซื้อเฮือนในอนาคตต่อไปชาวออสเตรเลียเกือบ3ใน5คนหรือว่า 57% บอกว่าเปิดรับหรือยินดีที่จะอาศัยอยู่ในครอบครัวหรือว่าอื่นว่า multi generational home ซึ่งเป็นหมายถึงการที่คน3รุ่น3วัยขึ้นไปอาศัยอยู่ร่วมกันภายใต้หลังคาเดียวกันปัจจุบัน 12% ของชาวออสเตรเลียอาศัยอยู่ในครอบครัวหลักขณะนี้ในขณะที่ 32% เคยมีประสบการณ์อาศัยอยู่ร่วมกันคนหลายรุ่นผู้ที่อาศัยภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษภายในบ้านมีแนวโน้มใช้ชีวิตในรูปแบบดังกล่าวหลายกว่ากลุ่มอื่นอย่างมีวินัยในการความสำคัญถึงผู้ที่อยู่อาศัยในครอบครัวหลายรุ่นเคยให้สัมภาษณ์ในรายการ The Feed ของผู้สื่อข่าวการอยู่ร่วมกันช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการเบิ่งแย่งสมาชิกในครอบครัวยังช่วยสร้างความมั่นคงเมื่อพี่น้องผู้ใหญ่มีอายุหลายขึ้นอย่างไรก็ดีบางคนก็บอกว่าบ้านส่วนใหญ่ในออสเตรเลียบ่ได้มาห้องหับการอยู่อาศัยของคนหลายหลุ่นในครอบครัวเดียวนอกจากนี้ภูมิสัมทานทางด้านวัฒนธรรมก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญหนึ่งส่งผลต่อทัศนคติของผู้คนต่อการอยู่อาศัยแบบหลายหลุ่นในบ้าน
2: เหนื่อยเมียเปิดประตูให้ผัวแด

0: สารคดีประวัติศาสตร์ลาวยุทธศาสตร์การทหารของพระเจ้าฝ่างุมเป็นการผสมผสานระหว่างเดชานุภาพและคุณธรรมพระองค์บ่ได้มุ่งเน้นเพียงแต่การทำลายล้างแต่เน้นถึงการสร้างพันธมิตรและการยอมสวามิภักดิ์การเดินทัพของพระองค์แบ่งออกเป็นหลายระยะ 1. การยึดครองและถอนโฮมหัวเมืองภาคใต้ภาคกลางพระเจ้าฝ่างุมได้นำทัพเข้าสู่เขตหัวเมืองลาวตอนใต้บริเวณจำปาสักตอนลุ่มและเคลื่อนทัพให้ขึ้นมาตามลำแม่น้ำของพระองค์ได้เข้าตีและได้รับการสวามิภักดิ์จากเมืองกาบงขมวนโดยมีเจ้าพญาเมืองกาบงเข้ามาอ่อนน้อมจากนั้นพระองค์ก็ได้ขยายอำนาจเข้าสู่เมืองไผ่น้ำเวียงจันทน์ในบางส่วนหัวเมืองตามแค่แม่น้ำของจึงเหตุให้กำลังพลของพระองค์เพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายยอดมีฐานท้องถิ่นทั้งชาวลาวหลุมและลาวทึ่งเข้ามาสมัครรับใช้ห่วมนำกองทัพด้วยความเชื่อมั่นในสายเลือดขุนบรมของพระองค์2การปราบปรามและผูกมิตรกับอาณาจักรเมืองพวนเสียงขวางในปีค.ศ.1351พระเจ้าฝ่างุมก็ได้ยกทัพเข้าสู่อาณาจักรเมืองพวนเสียงขวางซึ่งเป็นเมืองที่มีความเข้มแข็งและก็มีอารยธรรมสูงเจ้าเมืองพวนในเวลานั้นก็คือเจ้าคำโยหัวมือกับกองทัพเมืองซัวเพื่อต้านทานแต่ก็บ่สามารถต้านทานความสามารถทางด้านยุทธวิธีของพระเจ้าฝ่างุมได้หลังจากไต่สนะพระเจ้าฝ่างุมบ่ได้ทำลายเมืองพวนแต่ได้แต่งตั้งให้เจ้าเมืองพวนปกครองตามเดิมพร้อมทั้งผูกมิตรไมตรีโดยการกำหนดสัญพันธสัญญาขอโทษร่วมกันเฮ็ดให้เมืองพวนกลับกลายเป็นฐานกำลังและเสบียงอาหารอันสำคัญในการบุกที่เมืองสัว 3. การเดินทัพสู่ภาคเหนือการยืดเอาเมืองสัวหลังจากได้หัวเมืองภาคกลางและภาคตะวันออกแล้วเจ้าฝ่างุมก็ได้ยกทัพมุ่งหน้าสู่เมืองสัวผ่านทางเมืองสำเหนือแต่หัวเมืองลาวทึ่งต่างๆในเวลานั้นเมืองซัวแม่นอยู่ภายใต้การปกครองของพระยาฝ่าคำเหี้ยวซึ่งผู้เป็นอาของพระองค์ที่ได้ขึ้นครองราชแทนพระยาสุวรรณคำพงพระยาฝ่าคำเหี้ยวได้ส่งกองทัพออกมาต้านท่านถึง3ครั้งแต่ประสบกับความพ่ายแพ้ทุกครั้งเมื่อเห็นว่าบ่สามารถสู้รบได้ความย่านกลัวในอราสาเดชานุภาพพญาฝ่าคำเหี้ยวและพระมเหสีจึงได้กินยาผิดปงผสมพญานี้ชาวเมืองสัวและเสนาอามาทั้งหลายจึงได้พร้อมกันออกมาต้อนรับเด็ดเดียวอับซึนเจ้าฝ่างุ่มเข้าสู่พระราชวังอย่างสมเกียรติใต้ห่มเงาในปีพ.ศ.1313การสถาปนาและการขึ้นครองราชอย่างยิ่งใหญ่หลังจากยืดเมืองสัวได้แล้วเจ้าฝ่างุ่มบ่ได้ยุดยั้งในการถอนโฮมลาวองค์ได้ยกกองทัพไปปราบปรามและจัดระเบียบหัวเมืองคือทางภาคเหนือเช่นว่าเมืองสิงห์เมืองหวนเมืองลือหรือว่า12พนาตลอดฮอดเขตใต้แดนติดกับจีนและอานามคือเวียดนามจากนั้นพระองค์ได้ยกกองทัพลงมาทางใต้เพื่อปราบปรามเมืองเวียงจันทน์ที่ยังแข็งเมืองอยู่ภายใต้การนำของพญาเผาหลังจากได้ไต่สนะเหนือเมืองเวียงจันทน์แล้วพระองค์ก็ได้กลายเป็นผู้ปกครองแผ่นดินลาวทั้งหมดอย่างแท้จริงในปีค.ศ.1353เจ้าฝ่างุ่มได้ทำพิธีราชาภิเษกเป็นครองราชอภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ลาวบอกได้ว่าเป็นครั้งทวิตในประวัติศาสตร์ลาวที่มีการรวมศูนย์อำนาจอย่างเป็นเอกภาพองค์ได้รับพระนามจารึกในพระราชาสุบรรณบัตรว่าเจ้าฝ่างุ่มแหลงธรณีบางเอกสารใส่ว่าฝ่างุ่มแก่นขันหรือฝ่างุ่มกำแพงแต่ในนามอาณาจักรตั้งขึ้นใหม่นี้ว่าอาณาจักรลานสางห่มขาวหมายถึงอาณาจักรที่มีแสนยานุภาพอันยิ่งใหญ่มีสร้างซึกเป็นหลานๆตัวภายใต้เศรษฐศาสตร์อมขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งธรรมราช
1: นี่ก็อีกหนึ่งในนอกวิวัฒนาการทางด้านการแพทย์เนาะค่ะก็เป็นถือว่าการสแกนเป็นเทคโนโลยีการสแกนถือว่าเป็นเทือสำอิฐของโลกเนาะของออสเตรเลียก็คือ CT-VQ เป็นได้การได้มีการอนุมัติเนาะให้ใช้อยู่ภายในประเทศออสเตรเลียแล้วเนาะในสำหรับเทคโนโลยีตัวนี้ก็ถือว่ามันสามารถติดตามปัญหาเรื่องปอดเนาะปัญหาการปอดได้หลายกว่า HCT scan ธรรมดาที่ว่าอาจจะมีการผิดพลาดไปหรือว่าบ่สามารถตามได้เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีของออสเตรเลียทั้งทำอิฐในโลกเลยก็ว่าได้ที่ว่าสามารถแสดงให้เห็นรูปภาพของปอดได้ชัดแจ้งกว่าที่เคยเป็นเราเคยมีมาและก็ได้อนุมัติให้ใช้อยู่ในประเทศออสเตรเลียของพวกเราแล้วเนาะอันนี้ก็แน่นอนนอกจากใช้อยู่ในออสเตรเลียของพวกเราแล้วก็ได้ยังมีการขยายไปในทั่วโลกเลยในระยะนี้เนาะก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ไอ้บรรดาคนเจ็บป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับปอดเนาะที่มีปัญหาเรื่องปอดไม่อย่างซี่ก็ที่สามารถเห็นได้เพราะว่าท่านหมอเพิ่นบอกว่าถือว่าเป็นการพบเนาะในว่าการคนคั่วที่สามารถติดตามเบื้องปัญหาที่ว่า CT scan ปกติที่ว่าบ่สามารถที่จะเห็นได้เนาะหรือว่ากวดได้ไม่อย่างอันกับแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ตัวใหม่นี่ก็ที่เห็นได้ชัดแน่เนาะก็สิเพิ่มอัตราการเป็นปัวเออปัญหาที่ว่าโรคที่เฮาเป็นทันได้ดีขึ้นเนาะก็ให้เห็นก็สามารถเป็นปวดได้ดีขึ้นอันนี้ก็ดีใจนําการค้นคว้าของทั้งการแพทย์ของประเทศออสเตรเลียของพวกเฮาเนาะแล้วการในระยะผ่านมาเนาะก็ได้เสร็จสิ้นไปแล้วสําหรับการเตบานโลกเนาะเตบานโลกผ่านมานี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ว่าทกเถียงกันดวงหลายเนาะบ่ว่าจะเป็นความอนุติธรรมของคณะกรรมการมอหรือการลำเอียงไม่อย่างต่างๆหรือว่าเรื่องอื่นๆหรือว่าหัวหน้าใหญ่หรือว่าประธานฟีฟ่าเห็นพร้อมกับประเทศที่ว่ามีชื่อเสียงบ่หรือนักกีฬาที่มีชื่อเสียงก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นกันยังบ่สิ้นสุดเนาะเพราะว่ามาในอาทิตย์นี้ก็ทั้งฟีฟ่าเองคืออันประธานฟีฟ่าเองก็ได้ออกมาประกาศว่าสิมีการว่าให้มีนักลงทุนหรือว่าผู้นายถือเนาะมาถือหุ้นบ่แม่นอย่างซี่ก็ถือว่าเป็นการขายเลยเนาะแต่หลายคนก็บ่เห็นดีเนาะเพราะว่ามันบ่แม่นการค้าเนาะของการกีฬานี่ก็บ่เห็นพร้อมดังนั้นการได้ออกมาโจมตีกันอย่างใหญ่แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีทั้งสหพันธ์ยุโรปเนาะเทศบาลของยุโรปก็ออกมาคัดค้านบ่เห็นดีก็มีอันเริ่มต้นจากหน่อยประเทศแต่ว่ามาถึงปัจจุบันนี้นี่มีถึง55ประเทศแล้วในยุโรปนี่เนาะแปลว่าในสโมสรอยู่ในยุโรปนะสโมสรเตบันของยุโรปได้ออกมาสิมีการคว่ําบาตรต่อการแข่งขันของทั้งองค์การฟีฟ่าหรือว่าองค์การเตบันโลกนี่เนาะก็แน่นอนเนาะการนี้รวมทั้งการแข่งขันทั้งประเภทของผู้ชายและผู้หญิงนําเนาะในการเตบันโลกนั่นแหละดังนั้นก็สิมีการยืนขอเนาะอันนี้ก็บอกว่าบ่บ่ลงแปลว่าลงนามแบบบ่ใส่ซื่อซั่นเฮาไปแต่การที่ว่าสิยืนเนาะแปลว่าเจ้าการเป็นเจ้าของของเปิ้นคัพนี่นะหรือการเตะบานโลกหรือว่าองค์การฟีฟ่าการแข่งขันของฟีฟ่าอื่นๆนั่นให้แก่แบบนายทุนเอกชนเนาะบ่เห็นดีดังนั้นก็เลยออกมาประท้วงกันแล้วก็นอกจากอันนี้ทั้งสหพันธ์เตบานยุโรปแล้วก็ยังสิมีหลายๆประเทศอีกเนาะเพราะว่าข่าวออกมานี่ก็มีการบ่เห็นดีกับการประเภทนี้พอก่อนหน้านี้ก็ได้มีการยื่นให้ประธานฟีฟ่าคนนี้นี่ลาออกจากตําแหน่งแล้วเนาะอันนี้ก็ต้องเบิ่งกันว่าเป็นการไปในรูปใดอีกเนาะเพราะว่าอันนี้ก็อาจจะเฮ็ดให้องค์การเตบานโลกนี้ล่มหรือบ่หรือว่าเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็สําหรับท่านผู้ฟังที่มักกีฬาเตบานนี่ก็อาจจะบ่คักบ่ได้ปานใดและกันแน่นอนสำหรับท่านที่ติดตามการแข่งขัน Commonwealth Game ที่เมืองกราสโกประเทศสกอตแลนด์นี่ก็มาได้เป็นอาทิตย์แล้วเนาะไปแล้วก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วเนาะกับวันที่2 วันที่2นี้ถือว่าเป็นมื้อสุดท้ายของการแข่งขันแล้วก็ปิดการแข่งขันคอมมอนเวลก็คือข้าพเจ้าเว้าไปก่อนหน้านั้นเนาะก็แน่นอนเรื่องอันเนื่องจากมีการตัดรายการกีฬาลงเกือบครึ่งเลยมันก็เลยสั้นลงแล้วก็บ่มีการแข่งขันหลายๆประเภทกีฬาแต่ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ประสบความสําเร็จที่สุดของทีมชาติออสเตรเลียในปัจจุบันนี้เนาะคืออันเหรียญรวมทั้งหมดนั้นได้100กว่าเหรียญเหรียญคําแต่เหรียญคําอันเดียวนั่นก็50กว่าเหรียญก็หลายกว่าประเทศอื่นๆอันที่มาร่วมเหรียญคันนํากันอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จการแข่งขันที่มีความสําเร็จครั้งนึงเนาะในประวัติของประเทศออสเตรเลียแต่แกนอนก็คือขนาดนั้นก็เศรษฐีเมืองของออสเตรเลียเนาะนางจีน่ารีฮาร์ดก็ได้มีประกาศให้เงินอัดฉีดให้แก่โดยสปอร์ตการกีฬาลอยน้ําอันเดียวนี้ก็หลายคนก็ได้เรียนลายก็สิได้ให้เงินลายขึ้นเนาะเพิ่มลายขึ้นตามตัวเลขเนาะอันนี้ที่เพิ่นเบิ่งว่าก็ให้กําลังใจแก่นักกีฬาต่อไปก็ติดตามกันเนาะสําหรับฐานที่มักกีฬานี่ก็ยังมีให้เบิ่งอยู่ในช่อง7เนาะอาจทางว่าเบิ่งสดนี่ก็อาจจะเดึกแดเนาะเพราะว่าเวลามันบ่คงกันอันนี้ก็แต่ว่าท่านใดที่ว่าตื่นเช้าก็สามารถลุกขึ้นมาตื่นมาเบิ่งได้เนาะ 4:00 นนี่ก็แม่นตอนที่กําลังสิแข่งขันกันในตัวนั้นเนาะอันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์เนาะสําหรับชาวพุทธบริษัทก็ในระยะนี้ก็แม่นเข้าพรรษาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะในระยะนี้ก็บรรดาครูบาอาจารย์เพิ่นก็จําพรรษากันวัดลาวแม่เบิ้นเพิ่นจะได้จัดพิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเนาะบุญพอเข้าประดับดินในวันที่23ของเดือน8นี้ก็อย่าลืมเนาะไปร่วมกันแต่ก็สําหรับท่านใดที่ว่าพลาดเนาะในการตักบาตรบุญเข้าพรรษาวัดลาวแม่เบิ้นไปเมื่ออาทิตย์แล้วนี่ก็อย่าลืมเนาะก็ยังมีโอกาสมื้อนี้วัดทั้งธรรมนิเวศของทั้งเกรนเบิ้นเพิ่นก็จะมีพิธีทําบุญตักบาตรเข้าพรรษากันถ้าว่ามีโอกาสก็ไปร่วมกันได้เนาะท่านผู้ฟังและก็อีกอันนึงก็สิลืมก็ฝากเตือนเนาะท่านผู้ฟังเนาะก็ใกล้เข้ามาแล้วสําหรับวันสําคัญของประเทศออสเตรเลียของพวกเฮาก็คือวันอันจดสัมมโนครัวทั่วประเทศออสเตรเลียนั่นเองเนาะ Census Day ก็ในวันอังคารที่11ของเดือนออกัสต์เนาะเดือนสิงหาคมนี่อันนี้ก็ฝากเตือนเพราะว่าสําหรับท่านผู้ฟังบ่ว่าสิไปพักเซาอยู่บอนใดก็ตามนะก็ต้องได้ขึ้นสําอันต้องได้กรอกข้อมูลของตนเองเนาะในวันดังกล่าวอันนี้นี่ถือว่าเป็นระเบียบการเนาะเป็นกฎบังคับของทั้งการเนาะทางว่าท่านปฏิเสธหรือว่าบ่ปฏิบัติตามก็อาจจะถูกปรับใหม่กันได้เนาะอันนี้ก็ฝากเพราะว่าข้อมูลต่างๆเนาะในการเก็บกรรมเมื่อนั้นก็เป็นสิ่งสําคัญสําหรับประเทศออสเตรเลียที่จะไปวางแผนการในการแต่แปลว่าสร้างสาประเทศเนาะบํารุงต่างๆบ่ว่าการจะสร้างถนนหนทางบ่ฮงห้ําโรงเรียนเนาะการศึกษาเป็นหยังหรือว่าการบอดฝากเด็กน้อยบ่ฮงมบหรือว่ามีหยังต่างๆเนาะซึ่งสําคัญสาธารณรูปโภคของคนทั่วไปนี่แหละเนาะของพลเมืองนี่ดังนั้นก็อย่าว่ามันมีหลายมีน้อยมันเพิ่มขึ้นหลายเพิ่มน้อยหรือว่ามีการกะกันแนวใดให้มันถูกต้องไม่หยังซิคนเฒ่าคนแก่เนาะสําหรับเพจบอลอันที่พักคนสราบอดอกคนเฒ่าคนไม่อย่างเติมบอหรือว่าไม่อย่างสีมันสําคัญดังนั้นก็อย่าลืมเนาะบ่ว่าที่ว่าท่านจะอยู่ซําใดเนาะคนอยู่ในเฮือนที่ว่าพักเซาอยู่ในเฮือนหลังนั่นหั่นเนาะอยู่บอนนั่นในมื้อค่ําวันอังคารที่11สิงหาหรือว่าออกัสต์นั้นเนาะจะต้องได้กรอกฟอร์มเพราะว่าก็สิมีก่อนหน้านั้นก็สิมีคนไปยายฟอร์มเซนเซอร์สเนาะฟอร์มสัมมโนครัวก็ถ้ากันท่านตามทานที่ฮู้หั่นแหละก็เอามาแล้วก็อ่อนมือวันคานมื้อนั้นก็กรอกตามข้อความในมื้อวันคานนั้นแต่ว่าท่านอยู่ใส่หรือว่ามีไผมาเยี่ยมมายามก็ต้องได้ใส่นํานั้นเนาะมีญาติพี่น้องหมู่ครูมาเล่นมายามนําในคืนนั้นมานอนข้างคืนนําอย่างทั้งสี่ก็ต้องได้ใส่ตามนั้นเนาะก็อย่าลืมเนาะ Census Day วันอังคารที่11ของเดือนออกัสต์เนาะสิงหาที่จะถึงนี
0: ้ประชาสัมพันธ์จากวัดลาวธรรมนิเวศตั้งอยู่บ้านเลขที่1970 South Gippsland Highway กรุง Granburn ตั้งวัดลาวธรรมนิเวศขอแจ้งมายังพี่น้องชาวลาวทราบว่าบุญเขาพรรษา ของวัดลาวธรรมนิเวศจะจัดให้มีขึ้นในมื้อวันอาทิตย์ของวันที่2ออกัสต์2026ก็คือมื้ออื่นนี่เริ่มแต่ 9:00 นตอนเช้าเป็นต้นไปเอาล่ะท่านฟังมาเฮานี่รายการวิทยุของพวกเฮาก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในเช้าหน้าอยู่ดีมีแฮงสุขสุขสบายดี